0: ยังสู้ตาเราไปกระดิ่ง
1: ตั้งแผ่นหนึ่งตั้งมาตั้งจำมันแล้วไทยบา
0: ไปกระดิ่งอ่างคัดยุทธ์ทั้งนั้นนี
1: ่เลยคัดยุทธ์ข้ามไปข้ามมาไทยจ้าข้ามมาจะแบบขึ้นอีกไปจ้า
0: อาจารย์เอาบนทวายจ้าตั้งคัดยุทธ์มันนี่ได้บทสุนทรหนังเน
1: า
0: ะ
1: เลยไทยมาเนี่ยดาตั้งตุ้งเข้ามาคัดยุทธ์ทั้งบ้องร่มเนี่ยมาทุกไทยเราครับผมบ้า
0: อาจารย์ข้าที่นี่มานี่ดอกบัวบุรีแล้วมันใช้ดอกพันนันต์ตาบุญที่พิชิตเราเนี่ยบ้านที่มันใช้ดอกพันใบมันดอกบัวเล็กเลย
1: บุญยศมันต้องสองข้อ